ดีราณีปันดาบบีจักรบายบีจามาสาดาทินตรุปตีชูราปัสปรากรมีหูนาไกติตรุปตีข้าปจีราณีอารจุนตีปจีหูนาไกนใบนิจมุนาคีนารายณ์